0: sea cucumber.
1: Thank you.
2: สรุปอันนี้คือปรุงหรอ
1: ไม่น่าจะเดี๋ยวเสิร์ฟให้นะ
3: This is the first main course, dry braised sea cucumber.
1: แต่มันมีหนามด้วยอ่ะเธอง
2: ง
1: เฮ้ยไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยอ่ะ

0: เพราะปกติเขาจะกินแล้วเขาก็นั่งแล้วก็คุยใช่ป่ะแต่อันนี้คือแบบเราคุยแล้วเรากินเสร็จแล้วเราแบบ
1: โอ้โหเขาบอกผมก็อยู่
2: 小明哥准备甜品，他们等太久了。
3: 好的，
2: 上甜品喽。
4: 买了，
5: 买了，
4: 买了。
5: 真的，
4: 真的。
5: What is this?
3: This is a dessert. One of the desserts.
0: Bill.
5: ข้าวรสแบบเปรี้ยวมากเลยอ่ะ
2: หวานนะ
6: ชื่อผมบ้างสิบ吗
2: 跟赶紧跟他们聊天一下
3: 好มา cheers กับพี่พี่ครับ
5: 来เลย we're always down for a
3: yeah. cheers cheers
5: cheers
3: พี่คิดว่า like which one was like your favorite
5: we can't choose a favorite because all of them is so good
3: yeah I know
2: 走吧，小明哥。
6: 哎，我来，这回上了。
3: OK， 等我一下。
5: 喂，但อันนี้มันใหญ่มากเลยอ่ะ。เห็ดมันกัดมันตัดไม่ขาดเลย。
0: 嗨。
5: N.N.
7: N. 他们还有几道菜啊？
2: 还有很多，虾球，啊，我还要煲粥，啊，妈呀，妈呀，压力非常的大，时间不够，我又怕菜味道不够，不行了，他这个时间太紧了，快点快点，我来不及了。哎，妈耶妈耶啊！我不行了。
8: 我们要到楼上开个会了，我刚刚接到一个通知，上菜太慢了，太慢了，真的太慢了。
9: 成营养成美味成饱满果粒百分百维 C 加个美汁源这餐成成成成成啦、啊、吃外卖了喝美汁源小 E 补充益生元
10: 熬夜了
9: 喝美汁源小 C 补充每日所需百分百维生素 C 美汁源小 C 小 E 全新上市
11: 中餐厅合作伙伴欧丽薇兰橄榄油橄榄油做中餐煎炒烹炸样样赞卡斯伯恩白葡萄酒中餐厅下节更精彩今晚八点十分阴沟骨头大结局
12: 史密斯宾格

0: 大厨可以上了吗？
1: 可以上了。
2: We've been waiting for this. Oh, thank you.
3: I love you now.
4: My favorite.
5: Really?
2: ไปได้เราไปเรื่อยๆเราแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: 快点快点，我来不及了，我要煲粥，就是煲个汤呢。